and not catch up. You said the job, we said KI, the egg out job. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Not a bit in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely when land regard. Not a bit of it. A jump has set a job. Yoga gets a jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery big hair. Not a bit of it. Away you did. We does a good thing. Now, Jordan will be happy. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagre BDFK? Not a bit of it. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจริงอ่ะแต่ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ดูเรื่องนั้นเราไม่กลัวมันมากเลยนั่นรู้แต่ตัวเองนั่นรู้แต่หนูรู้นั่นรู้แต่โดนมาตัวเองเหตุการณ์สุดท้ายมันได้รับผลกระทบจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตอนนั้นไหมสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้เรื่องนี้ก็เลยขาด เราเลยเตรียมเตรียมพักอีกมุ่งจ้ะเราเลยจุดเอชดีเช็คทำเราเลยเชื่อใจจุดสุดต้นนั่นจ้ะเราเลยเป็นนายได้กูเป็นจ้ะเราเลยจุดลูกว่ามันเพียงพอไม่ใช่หรอ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่ก็กันจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ทานพี่รอหาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าง้วยเมย์สุบีรอจม้าตัตติมวยทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะ
1: 我拿小了，现在嘞，老爷谁家给我米小了没呀？不，对呀啦，谁家？可以，到那去嘛？可以去嘛？呀。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่ก็จะมาข้าซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมาโง่กันกูไม่อยู่ข้าชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ดีปลาหมูนี่ทานบีเราหารุงโง่นี่ปลาชิดตัวมันรู้หารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาร์ลูกมันรู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สูบีเราจะมาตัดดีมวยทาร์ได้ลูกเจ้าตัวเลยเลยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะบูใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบูเดี๋ยนะเอ้ยก็
1: 可以到哪去呢？可以去呢？呀。

and I'll get up. You said the job, we said KI, the Yagabri job. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. I don't get to trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, lonely, wind and regard. I don't need the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A deadly big yala. Not a big way. Oh, wait, you did. We died so good people. My jewelry will be happy. Seriously. Diverse in many times. Did you cargo PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ตัวเองยังเด็กหนุ่มยังยังพี่ดูเรื่องงานรู้อีกคนมันมาเลยงานรู้แต่ตัวเองงานรู้แต่หนุ่มยังงานรู้แต่โดนมาตัวเองเด็กโดนมาสักครั้งได้แล้วก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงขนาดไหนตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ我们这里第二名的车站，我们现在就从十中站上，我们我们带过班长，我们这里楼我们全部，你需要不？欧阳。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิดิชิดเตะดาบ่างาอ้าง้วยเมซุปิรจม้าตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด้เด้
1: Kali, tolonglah cuci mana, kali cuci mana. Ya.